0: 当时修路嘛，他们都是深山老林里面挖进去的，那人烟罕至的。路过他们那个基里隆国家公园的时候，那段路是特别难走的，没有路，可以说是没有路。我们来到一个高坡上面的时候，看到挖过去的远，就是弯弯延延的那一条路，然后风景又很好看，云雾缭绕的啊，我就觉得说，就是这以后这条路要是修好之后啊，就是一定很漂亮。
1: 这条横跨五省、全长近200公里的高速公路，由中国路桥集团建设，是柬埔寨第一条高速公路。这个项目大量使用当地员工和材料，累计带动当地就业1.1万余人。这条公路对当时在柬埔寨创业的李振记忆深刻。
0: 金刚，这个路啊，对我们公司的帮助很大。我们通过做它宣传，也维持了我们在2020年最困难那一年。
1: 京港高速所触发的细微变化，正在金边和西哈努克港之间悄悄产生。因为需要接送游客，诺普纳林需要不停往返在金边和西哈努克。
2: 用什么男人？用罗奈布泰卡布切尼？用巴高木罗波巴博尊？啊，亚佩潘皮纳莫海？卡莫哈斯纳巴雷德乔赞？ในประเทศกัมพูชาอย่างนี้คือกอดบานมีนคือกอดเทอร์ไอมีนพลเออร์ไฮเวย์สำหรับสำหรับทัวร์ดมนาในการดังจูนจีพลเออร์มวยได้มีนเศรษฐกิจหล่อดอกประเทศกัมพูชาเยอะโดยปีประมาณชั่วโมงยังทัวร์ดมนาปีพนมเปญมากรองประเทศนู้ก็ยังจุ่มนายไปหรืออยากไปประมวยเมาแต่ประมาแต่สำหรับไงนี้ยังบางแต่ปีเมาแต่ใบเมาเต้ยังไอ้มันเอาโคตรได้อะไร

0: 几年来，这群年轻人见证了中柬两国在各个领域的紧密合作与累累硕果，记录着这个国家的美好。他们的生活有喜有忧，有失败，有挫折，有成功，有收获，始终不移的是奋斗的热忱。
1: เจ้าตงหลังการเงียบตัวแทนกดยมจังคลายจีโปรเฟสชั่นอลวิดโอเอดิเตอร์เหมือนเนี่ยดาร์ไอผลัดบ้านวิดโอจิตรานบางไฮปีเยาว์ปฏิกรรมจีบอกยมแต่การบุกโลกออกเกสควอการตัดจาน
2: 希望我可以顺利读完我的研究生顺利前往和平好吗
3: 希望公司发展顺利一点我的工作就会轻松一点
4: 想要说多赚点钱然后我想和李正在柬埔寨拥有一个属于我们自己的家
5: 不然就是赶紧生个娃让我妈他们过来带娃
0: 未来这群中柬年轻人与柬埔寨的发展一起成长用青春和激情书写着